4โมงในนี่5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ฮู้คนลาวที่เมืองจีนฮู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: การศึกษาภายมีชีวิตยาเสพติดผ้าให้ชีวิตวอดวายสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารระยะ2เมืองจีนให้ทุกท่านได้ฟังเป็นต้นไตรมาสที่1ปีนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าในสังคมจีนได้เพิ่มขึ้น 6.2 ส่วนห้อยพร้อมนี้ข่าวเกี่ยวกับจีนจะปฏิบัตินโยบายยกเว้นภาษีต่อประเทศทั้งหมดในแอฟริกาที่ได้สั่งตั้งสายพันธุ์ทางด้านการทูตกับจีนเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นไปและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสื่อมวลชนหลายประเทศเห็นว่าความหับหู้คืนใหม่ต่อความสำคัญของข้อริเริ่มการร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางมีเรื่องนี้เว้าสู่ทุกท่านได้ฟังระยะต่อไปจากทางรายการคือระยะ2เมืองจีนพร้อมเดียวกันนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังคือระยะลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนวันนี้เราจะไปที่เซินตูแขวงเซส่วนของจีนไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ห้ำเฮียนและใช้ชีวิตอยู่ทางนั้นรายละเอียดเป็นใดก็ติดตามมาฟังได้ระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวตอนท้ายรายการเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เฮามาฮู้เกี่ยวกับบุญตวนอูบุญตวนอูมีความหมายความสำคัญแนวใดมีประวัติความเป็นมาจังใดหับฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนได้ในตอนท้ายรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน

0: ไหลหญ้าซองเมืองจีบกับ CMG FM 93 MHz
1: เอามาเริ่มต้นข้อมูลข่าวสารไหลหญ้าซองเมืองจีนเกี่ยวกับไตรมาสที่1ปีนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าในสังคมจีนได้เพิ่มขึ้น 6.2 ส่วนห้อยวันที่29เมษายนที่ผ่านมาสหพันธ์การจราจรสินค้าและการจัดซื้อของจีนได้เปิดเผยข้อมูลการจราจรสินค้าในไตรมาสที่1ของปีนี้ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่านับแต่เดือนมังกร5เดือนมีนาปีนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าอยู่ในสังคมจีนได้บรรลุถึง9,600กว่าล้านหยวนเพิ่มขึ้น 6.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนจังว่าการเติบโตได้เพิ่มขึ้น 0.5 ส่วนห้อยนับแต่เดือนมังกร5เดือนมีนาปีนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนได้ประกอบส่วนหลายกว่า80ส่วนห้อยของการเติบโตด้านยอดมูลค่าการจราจรสินค้าในสังคมและยังคงเป็นแห่งขับเคลื่อนต้นตอในการสุกโยกการเติบโตทางด้านความต้องการการจราจรสินค้าในสังคมนอกนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าของกรมกองและพลเมืองได้เพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนแต่มาสที่1ปีนี้ปริมาณการจราจรสินค้านำเข้าประเภทซื้อขายกันในจำนวนหลวงหลายเส้นผลิตภัณฑ์พลังงานแฮโลฮาเป็นต้นนับรวมแล้วได้เพิ่มขึ้น 9.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนจีนจะปฏิบัตินโยบายยกเว้นภาษีต่อประเทศทั้งหมดในแอฟริกาที่ได้สั่งตั้งสายโพพันธ์การทูตกับจีนเริ่มวันที่1พฤษภาคม2026นี้คณะกรรมการกฎระเบียบภาษีของรัฐบาลจีนได้ประกาศแจ้งการว่านับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2026ไปถึงวันที่30เมษายน2028จีนจะปฏิบัตินโยบายยกเว้นภาษีด้วยรูปแบบสิทธิพิเศษด้านภาษีต่ำต่อ3ประเทศในแอฟริกาที่บ่แม่นประเทศด้อยพัฒนาแต่ได้สั่งตั้งสายโพพันธ์ทางด้านการทูตกับจีนในนั้นอัตราภาษีของผลิตภัณฑ์ภายในโควต้าจะถูกลดลงเป็นศูนย์ส่วนอัตราภาษีของผลิตภัณฑ์ที่บ่อยู่ในโควต้านั้นจะบ่เปลี่ยนแปลงภายในเวลา2ปีที่จะตั้งปฏิบัตินโยบายดังกล่าวจีนจะสืบต่อสุกยู่การปรึกษาหารือการเซ็นสัญญาพัวพัน

ึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางภายใต้สภาพการที่สองทางการเดินเหือดั้งเดิมนับเพิ่มหลายขึ้นย้อนการปะทะกันระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านสื่อมวลชนต่างๆเป็นต้นหนังสือพิมพ์ Daily Morrow ของศรีลังกาวารสารของอเมริกาและเว็บไซต์สังเกตนโยบายจีนของแอสไปได้ตีราคาตั้งหน้าต่อทากำปั่นที่ลงทุนโดยจีนและขบวนรถไฟด่วนจีนเอรบโดยเห็นว่าควรหับผู้ขึ้นใหม่ต่อคุณค่าทางยุทธศาสตร์และความหมายตัวจริงของข้อริเริ่มกันห้อมมือกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่เสนอโดยผู้นำสูงสุดของจีนหนังสือพิมพ์ Daily Mirror ของศรีลังการายงานว่าผลกระทบจากการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางเฮ็ดให้ทากำปั่นสากลฮามบันโตต้าซึ่งเป็นทากำปั่นทะเลลึกแบบครบวงจรที่ตั้งอยู่ใต้สุดของศรีลังกาได้พิจารณาบทบาทด้านธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายหลังจากนั้นทากำปั่นดังกล่าวต้องได้เริ่มการปรับปรุงเพื่อขยายขนาดของการบริการฮอบใหม่ทากำปั่นแห่งนี้แม่นโครงการร่วมมือสำคัญในการร่วมมือกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางระหว่างจีนกับศรีลังกาในแต่มาสที่1ปี2026ทากำปั่นดังกล่าวได้เขียนทายสินค้าหลายกว่า2ล้านกว่าต้นเพิ่มขึ้นหลายกว่า47ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนข้อริเริ่มแล้วทางกลางที่เสนอโดยตุรกีแม่น2ทางขนส่งสากลที่ผ่านอาซีกลางและเขตทะเลสาบกาสเปียนไปสู่อาเซอร์ไบจานซอกนีตุรกีซึ่งเป็นการเชื่อมต่อในระดับสูงกับข้อริเริ่มการร่วมมือหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนสามารถลดเวลาการขนส่งสินค้าระหว่างเอรบกับอาซีให้หน่อยลงอย่างหลวงหลายวารสาร The Diplomat ของอเมริกาได้ลงพิมพ์บทความวางบทดมานี่ว่าภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันแล้วทางกำลังหันจากแผนการทดลองทางยุทธศาสตร์กลายเป็นภาคส่วนที่จำเป็นในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันระหว่างเอรบกับอาซีปี2026ขบวนรถไฟด่วนจีนเอรบขบวนทำอิฐที่แล่นผ่านทะเลสาบกาสเปียนได้ใช้เวลาเพียง11วันเท่านั้นก็สามารถสำเร็จการเดินทางจากนครชีอานของจีนไปฮอดนครหลวงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงกำลังแข็งแกร่งในการแข่งขันของแล้วทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเต็มเปี่ยมนับแต่ปี2013ที่ทางสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนได้เสนอข้อริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเป็นต้นมาเวทีการร่วมมือสากลดังกล่าวได้ปกคลุมหลายกว่า150ประเทศหลายกว่า30องค์การจัดตั้งสากลในทั่วโลกเว็บไซต์สังเกตนโยบายจีนของแอสไปได้เปิดเผยบทความโดยซี่ให้เห็นว่าข้อริเริ่มการร่วมมือหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางได้หันเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทั้งยุทธศาสตร์ของจีนให้กลายเป็นพื้นฐานโครงหลังการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการค้าและเครือข่ายการร่วมมือลักษณะการผลิตได้หันเปลี่ยนการพัวพันแบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประเทศต่างๆให้กลายเป็นการพัวพันร่วมมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ด้วยรูปแบบการร่วมมือที่ถือเอาการปรึกษาหารือร่วมกันสร้างร่วมกันและสมไส้ร่วมกันเป็นพื้นฐานซึ่งกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนที่มีการสุกยู่กันเสื่อมโยงภาคพื้นก็คือทั่วโลกเข้าเป็นอันนึงอันเดียวกันมาติดตามข่าวเกี่ยวกับจีนและอาเซียนเปิดโครงการร่วมมือคุ้มครองภัยพิบัติจีนอาเซียนพิธีเปิดโครงการร่วมมือคุ้มครองภัยพิบัติจีนอาเซียนได้จัดขึ้นอยู่ที่สำนักงานเลขาอาเซียนที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาท่านวางซิงเอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียนท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมโดยผู้ต่างหน้าถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวข่าวแจ้งให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของจีนและเพิ่มทวีการสร้างความสามารถยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพในการรับมือสุขเสริญของภาคพื้นและช่วยสร้างประสาคมร่วมสตากรรมจีนอาเซียนให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าท่านเกากิมฮุนกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะยกระดับการแจ้งเตือนล่วงหน้าการป้องกันและการรับมือสุขเสริญต่อภัยพิบัติในภาคพื้นเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การสร้างอาเซียนที่มีความเหนียวแน่นหลายกว่าเก่าอาเซียนให้คำมั่นสัญญาจะหลีกเลี่ยงข้อห้ามส่งออกน้ำมันเสื้อไฟทำกลางการปะทะกันระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเฮ็ดให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและการสนองน้ำมันเสื้อไฟยุดสังหักอาเซียนได้ให้คำมั่นสัญญาจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทั้งการค้าพร้อมทั้งสุกยู่แผนการสมไส้น้ำมันเสื้อไฟร่วมกันท่านนางคริสติน่าโรเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงการค้าฟิลิปปินส์ได้กล่าวอยู่กล่องประชุม

แถลงข่าวที่จัดขึ้นภายหลังการพบปะกันของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นวางบุดนมานีบาพวกเขาจะรักษาการเปิดประตูและลักษณะคาดการได้ทางด้านการค้าประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นดีในการหลีกเลี่ยงการนำใช้มาตรการด้านการค้าที่มีลักษณะจำกัดซึ่งรวมทั้งการห้ามส่งออกเครื่องใช้ที่จำเป็นและอื่นๆท่านกล่าวตื่มอีกว่านรยาที่ปัจจัยบ่แน่นอนความคาดการได้ก็แมนเสถียรภาพขณะที่เสถียรภาพเริ่มจากการรักษาการจราจรสินค้าข้ามสายแดนท่านยังกล่าวเน้นว่าอาเซียนยังจะสุ่มใส่สุกยู่สัญญาฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการประสานงานสุ่มใส่น้ำมันเสื้อไฟสุกเสริญร่วมกันในกรณีที่การสนองน้ำมันเสื้อไฟยุดสงักให้ได้รับการอนุญาตทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอทุกท่านได้รับฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนกับอาเซียนให้ทุกท่านได้รับฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยครับมาฟังกันโอลุมสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่นครสุนตูเพลงเสส่วนของประเทศจีน

0: มาถึงระยะลมกับเพื่อนลาวและท่านผู้ฟังวันนี้จะลมกับเพื่อนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้ส่วนว่าเพิ่นอยู่ไสปัจจุบันนี้เฮียนหยังและอยู่ลาวหันอยู่บ้านใดเมืองใดรายละเอียดที่ตามมาฟังระยะสนทนากับเพื่อนลาวได้ในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนสบายดี
1: สบายดีน้องมีชื่อว่ารัศมีอิทธิราชอยู่บ้านโพนเมืองหนองบกแขวงขมวนตอนนี้แม่นเฮียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเสิงตูแขวงซื่อสวนตอนนี้เฮียนคือเฮียนระดับปริญญาตรีและตอนนี้เฮียนอยู่ปี3กำหนดเฮียนแม่นจบ4ปี
0: ได้มาเกี่ยมภาษาจีนว่าตอนมาปีทําอิฐัน
1: ตอนมาปีทําอิฐแม่นเกี่ยมภาษาไปพร้อมเฮียนสายไปพร้อมเลยบ่มีปีแยกกันเพราะว่าอยู่ในที่เฮียนมาก็คือตอนที่แรกเฮียนภาษาจีนไปพร้อมแล้วก็เฮียนภาษาสายไปพร้อมกันเลย
0: ผ่านมาทั้งโคศกได้ลมกับคนลาวว่าโอ้น้องนี่ได้มาเกี่ยมภาษาจีนปีนึงจากนั้นก็เฮียนเข้าสาย
1: แม้นทั้งเกียนทั้งเฮียนเข้าสายพร้อมกันเลยแต่ว่าอาจจะแบ่งก็คือแบบเฮียนภาษาจีนแม่นได้เฮียน2ปีแต่เฮียนควบไปพร้อมกับสายเลย
0: เจ้า
1: เฮียนแบบปี1กับปี2แม่นเฮียนภาษาจีนปี3มาแม่นจะบ่มีภาษาจีนแล้ว
0: อันอยากให้รัศมีว่าสุฟังว่ารัศมีนี่ได้ลงเลิกสายใดในการเฮียนปริญญาตรีเท่านี
1: ้น้องเฮียนแม่นเฮียนออกแบบสิ่งแวดล้อมโดยเฮียนออกแบบคือแบบออกแบบภายในบ้านออกแบบสวนสาธารณะทั่วไปประมาณนี
0: ้โอ้
1: ออกแบบภายในบ้านประมาณนี้
0: เจ้าๆเป็นอย่างคือเลือกเอาสายนี้
1: ก็มีความสนใจในการออกแบบอ่ะนะก็แบบอยากมาพัฒนาอยากรู้ว่าเฮียนอยู่จีนมันเป็นแนวใด
0: เจ้า
1: อยากลองมาพัฒนาเอาประสบการณ์คือแบบจัดสรรแบบภายในเฮือนที่เฮาตกแต่งอย่างประมาณนี
0: ้
1: ตกแต่งรวมเพราะว่ามันเป็นออกแบบสิ่งแวดล้อม
0: เจ้า
1: ๆๆแบบภายในอย่างประมาณนี้ฮะนะเพราะว่ามันรวม
0: แสดงว่าเฮียนสายนี่นี่มันก็ต้องได้อยู่กับความสวยสดงดงามของธรรมชาติแล้วเนาะเฮียนมัสแมนได้เฮ็ดตัวจริงแล้วบ่หรือว่าเฮียนแต่ทฤษฎีซื่อๆหรือว่าแนวใดล่ะ
1: มีเฮียนแบบเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็มีปฏิบัติก็คือแบบอยู่ในโปรแกรมทางนี้เพิ่นได้สอนเกี่ยวกับโปรแกรมหลายโปรแกรมที่เฮียนแบบสร้างแบบขึ้นมาประมาณนั้น
0: การมาเฮียนสายนี่นี่เป็นแนวใดมีความยุ่งยากหรือว่ามีข้อสะดวกแนใดบ่สําหรับการเรียนอยู่จีนดิ
1: มีความยุ่งยากก็คือทางด้านภาษาเพราะว่าภาษาก็บ่แม่นว่าเฮาจะรับรู้เข้าใจทุกอย่างเพราะว่าอาจารย์เรียนนับตั้งแต่มาเลยอาจารย์เว้าภาษาจีนเลยก็คือแบบเฮายังบ่ได้เริ่มเรียนภาษาจีนซ้ําตอนนั้นบ่ได้เรียนจักโตเลย

0: ต้องมาเรียนอยู่นี้แล้วแบบมีความยุ่งยากทางด้านภาษาและวันนี้ความสะดวกในการเรียนก็คือบางเทื่อเรียนบ่ได้ก็ตั้งใจเรียนอาจารย์เพิ่นก็อนุโลมให้ประมาณนี้น่ะ
1: เจ้าเจ้า
0: ขอเพียงแต่เท่านั้น
1: ขอเพียงแต่ตั้งใจเรียนเน
0: า
1: ะ
0: โดยอาจารย์เพิ่นก็ฮู้ว่านักคนต่างประเทศอาจจะบ่เข้าใจหลายปานใด
1: เจ้า
0: เพิ่นก็อนุโลม
1: อยู่โรงเรียนที่รัศมีเรียนน่ะอยู่เซินตูนี่แม่นอาจารย์เป็นจังได๋เพิ่นก็ใจดีนํานักเรียนอยู่บ่นําคนต่างประเทศอยู่บ่หรือว่าเพิ่นเป็นจังได
0: ๋อาจารย์แม่นได้ช่วยเหลือทุกอย่างเลยแล้วก็โรงเรียนนี้อาจารย์ดูแลดีแฮงก็คือแบบว่าจะเป็นงานบุญต่างๆคืออยู่นี่เนาะมีประเพณีคือแบบตอนนี้ก็จะเข้างานบุญอาจารย์ที่อยู่นี้เพิ่นได้ดูแลก็คือแบบได้จัดงานแบบให้นักเรียนแบบมอบของขวัญให้นักเรียนประมาณนี
1: ้
0: ดีทุกอย่างเลยแต่ละเทศกาลเนาะอาจารย์จะแบบมาหาและแบบพานําพานักเรียนเฮ็ดกิจกรรมต่างๆกับเฮ็ดให้เฮาได้เห็นถึงวัฒนธรรมของเขาเจ้าหั่นน่ะ
1: ทั้งเฮียนวิชาเฉพาะเนี่ยทั้งเฮียนฮู้เรื่องวัฒนธรรมของคนจีนเนาะแล้วก็ปรับตัวเฮานี่ให้อยู่กับคนจีนได้จังซะในการเฮียน
0: เรื่องนี้เนาะคือแบบเฮียนอยู่นี่ก็คือเฮาบ่ได้ร่วมกับนักเรียนจีนถ้าสมมุติกับนักเรียนจีนเนี่ยเขาจะความรู้บ่ทันเขาเจ้าก็เลยต้องมีการแยกเรียนแยกเรียนก็คือแบบนักเรียนต่างประเทศก็ต้องเรียนกับต่างประเทศประมาณนี
1: ้
0: เลยแบบหมู่คนบ่มีปานใด
1: แม่นว่
0: ามีอยู่แต่บ่หลายก็คือถ้าพูดไปลิ้นกีฬาบ่ไปเห็นเขาเจ้าก็เว้าลบกันประมาณนี
1: ้โอ้เจ้าบัดนี้เว้าเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่โรงเรียนนี่เป็นจังได๋บ่อนอยู่บ่อนเซามันก็สะดวกสบายอยู่บ่หรือว่าแนวใด
0: ก็คือบ่อนที่อันนี้อยู่เนาะบ่อนอยู่บ่อนเซาแม่นดีมาทุกอย่างเลยก็คือดีกว่านักเรียนศิลป์ก็คือมีห้องครัวก็คือแบบมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยและบัดนี้ซักเครื่องเอียงก็สะดวกเพราะว่าทางรัฐบาลเพิ่นได้อันตอบสนองให้นักเรียนต่างประเทศเพิ่นได้ดีเลย
1: ถือว่าเพิ่นเอาใจใส่หลายนอกเกี่ยวกับเรื่องชีวิตการเป็นอยู่เรื่องการทําการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตจังซั่นแล้วมาถึงปัจจุบันนี้นี่รัศมีได้เรื่องการเรียนของรัศมีนี่ไปฮอดใส่แล้วกําลังเฮ็ดอีหยังอยู่คุ้นเคี่ยวอย่างอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี่ก็คือแบบยังเรียนไปปกติเพราะว่ายังบ่ทันมีแผนหยังเพราะว่าเฮ็ดตามที่อาจารย์บอกคือประมาณนั้น
1: เจ้าความหักความแพงเบิ่งแยงเอาใจใส่สามัคคีกันแนวใดบ่คนลาวเฮาที่อยู่นํากันนั่น
0: ก็คือแต่ละคนเนาะเรียนสายที่แบบว่าบ่คือกันเลยก็คือแบบมีออกแบบแต่ว่าออกแบบคนละพาร์ทก็คือแบบมีออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือว่าอีหยังหั่นนะ
1: เจ้า
0: และแบบก็มีความสามัคคีกันก็คือแบบเวลากินข้าวกินหยังก็คือแบบมีกิจกรรมที่แบบอาจารย์แต่งตั้งให้ไปฟ้อนร่วมงานอย่างกับแบบมีความสามัคคีกันประมาณนี้
1: เจ้าเจ้าก่อนจะฟังเพลงอยากถามรัศมีตื่มว่ามาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนมีความสุขแนวใดบ่ในการใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนหรือว่าจังได๋
0: ก็คือแบบมีความสุขก็คืออยู่นี้แบบเฮาได้มาเฮาได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นก็คือแบบคําว่าที่ว่าคนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลก็คือประมาณนั้นแบบเฮาตอนที่แรกเนาะเฮาอยู่ลาวเนาะบ่แม่นบ้านเฮาบ่พัฒนานี่อีหยังก็คือแบบมาประเทศอื่นก็รู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นมันเฮ็ดให้แบบเฮาแบบอยากอยู่ต่ออีหยังประมาณนี้หั่นนะเพราะว่ารู้สึกว่าการดํารงชีวิตอยู่นี้มันดีหั่นน่ะ
1: เจ้าๆๆผู้คนอยู่ทางเซินตูก็ใจดีอยู่บ่คนจีนอยู่ทางคุณ
0: อยู่ทางนี้มีแต่คนใจดีผู้อาจารย์ทุกคนเป็นมิตรทุกคนเลยบ่ว่าจะเป็นแบบผู้เพื่อนคนจีนก็แบบเป็นมิตรทุกคนเลย
1: โอ้เจ้าเดี๋ยวนี้ก็เจ้าฮู้จักประเทศลาวเฮาหลายขึ้นบ่ตามความคิดของ
0: รู้สึกว่าแต่ก่อนเขาเจ้าตอนที่มาแรกๆแบบคนจีนบ่ฮู้จักประเทศลาวเลยแล้วในปัจจุบันก็คือแบบจีนกับลาวมีมิตรสัมพันธ์กันเนาะก็คือแบบตอนนี้รถไฟลาวจีนได้เปิดกว้างแล้วหั่นน่ะก็คือแบบเฮ็ดให้คนจีนได้ฮู้จักประเทศลาวหลายขึ้น
1: ดีใจบ่ในนามส่วนตัวเป็นคนลาวที่มาอยู่นี่เขาเจ้าฮู้จักประเทศเฮาหลายขึ้น
0: อันนี้ก็ฮู้สึกดีใจแฮงเพราะว่าแต่ก่อนเขาเจ้าบ่ฮู้ประเทศลาวก็เลยแบบฮู้สึกน้อยใจนึงที่แบบตัวเองก็เป็นคนลาวมาอยู่ประเทศจีน
1: เจ้า
0: เขาบอกว่าตัวเองบ่เป็นคนลาวอย่างเขาคิดว่าน้องเป็นคนไทยอย่างประมาณนี้หั่นนะ
1: โอ้เจ้าเจ้าเอ้ารัศมีพักน้อยนึงฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยมาลงกัน

0: ลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวอยู่กับรัศมีคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเซินตูแขวงเสส่วนนักศึกษาลาวคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หัน3ปีแล้วเพื่อนก็เอาใจใส่ในการทำเฮียนโดยเฉพาะเฮียนสายออกแบบสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นความหักมักพิเศษที่มาเฮียนสายนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนอย่างมีความสุขอยากถามรัศมีตื่นมาอยู่พูดนี่ไปมาเดินทางไปนี่ไปหั่นนี่รัศมีใช้บริการแนวใดรถไฟใต้ดินบ่หรือว่ารถเมล์ประจําทางหรือว่าแนวใด
1: อยู่นี่ก็คือใช้รถไฟใต้ดินไปมาสะดวกดี
0: เจ้าก
1: ับแบบอีกอย่างใช้รถไฟมันก็แบบรถบ่ติดหลายแล้วมันฮอตพอเป้าหมายไว้แถมยังถูกอีก
0: เจ้าๆๆโอ้ก็ดีแล้วแต่มานี่ได้ไปเที่ยวใส่แนวบ่อยู่ทางเซินตูถ้ามีเพื่อนไปยามเฮาหรือว่ามีหมู่ไปเล่นน้ําเฮาดิเฮาอยากจะพาเขาไปฮู้จักหยังทํา
1: อยู่นี้สําหรับอยู่นี้ก็ไปแน่ก็มีบ่อนที่มีชื่อเสียงอยู่นี่ก็มีส่งเมามีแพนด้าอยู่นี้เพราะว่าเป็นถิ่นกําเนิดที่เป็นต้นกําเนิดที่เกิดจากอยู่ในเซินตูมีแพนด้าบ่อนมีแพนด้าแต่ว่าน้องอีกคนไปแต่ส่วนสัตว์น้อยบ่ได้ไปที่แบบที่ใหญ่เลยนะบ่ได้ไปแต่ส่วนน้อย
0: เจ้าบ่เป็นหยังเนาะอาหารแซ่บเด้คือชื่อของเซินตูเสส่วนแม่นอาหารอีหยัง
1: หัวกัว
0: มาลาทาง
1: มักอาหารจีนเพราะว่ามีหลากหลายรสชาติก็คือแบบสีสันก็คือแบบเขาเจ้าตกแต่งงดงามนะก
0: ็
1: คือแบบสีแดงแบบอย่างประมาณนี้ก็คือแบบมักในสีของที่เขาตกแต่งแล้วก็มีหลากหลายแบบอีก
0: ให้เฮาได้เลือกกินเนาะหลายอย่างเนาะอาหารอยู่เมืองจีนมื้อเทื่อปลาชนิดเดียวนี่เขามาเฮ็ดได้หลายอย่างไก่สิมาเฮ็ดได้หลายอาหารเต้าหู้สิมาเฮ็ดได้หลายอย่าง บ้านเฮานี่ก็ยังเรื่องอาหารการกินนี่ยังบ่สู้เมืองจีนเนาะเมืองจีนจะมีหลากหลายเมนูให้เฮาได้กินได้ว่าหลากหลายชนิดซั่นๆแล้วจะมีรักษาสุขภาพตนเองแล้วได้เพื่อบ่ให้เจ็บให้เป็นบางคนว่ามันเจ็บเป็นมาแล้วมันมีผลสะท้อนต่อการเฮียนบ่น้อยก็หลายเด้ว่าซั่นเบิ่งแยงตัวเองแล้วได้
1: บนงานตัวเองใดๆก็คือใช้ชีวิตปกติส่วนหลายตัวเองก็เป็นคนที่แบบว่าบ่มักเจ็บมักไข้ปานใดประมาณนี้แบบสุขภาพแข็งแรงก็สิว่ามีแต่แบบมีเจ็บก็คือแบบเจ็บหัวเล็กน้อยเจ็บไมเกรนก็คือแบบเวลาเฮียนแบบคิดหลายก็อาจจะเจ็บไมเกรนประมาณนี้แล้วคือมันบ่มีเลยสุขภาพดีทุกอย่างเลย
0: โอ้จ้ะโอ้ดีใจแล้วซั่นน่ะเอาซั่นมักเล่นกีฬาประเภทใด
1: มักเล่นที่สุดก็คือกีฬาตีบาส
0: โอ้จ้ะ
1: ตีบาสวอลเลย์บอล
0: เอาก่อนจากกันระยะลมกับเพื่อนลาวนี่ในนามที่เป็นคนลาวมาเฮียนอยู่จีนรถไฟลาวจีนก็ถือว่าเปิดแลนแล้วแล้วมาถึงปัจจุบันนี้หลายคนก็ฮู้จักประเทศลาวหลายขึ้นในนามคนลาวนี่ฮู้สึกจังได๋เกี่ยวกับรถไฟลาวจีนสายสัมพันธ์ลาวจีนจีนลาวนี
1: ่สําหรับรถไฟลาวจีนฮู้สึกดีหลายคือแบบต่อไปเนาะถ้าสมมุติคนลาวอยากเข้ามาเที่ยวอยู่ในจีนก็สะดวกขึ้นการค้าขายอย่างขนส่งอย่างก็สะดวกขึ้นตามความคิดของน้อง
0: เจ้าการไปเล่นไปเที่ยวเนาะบ่ว่าลาวมาเที่ยวจีนจีนไปเที่ยวลาวแล้วเนาะสะดวกสบาย
1: เอออ
0: ยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนหรือว่า

0: ครอบครัวอยู่ทางประเทศลาวที่ติดตามฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในปัจจุบันคือนะใดเนาะขอเชิญเน
1: า
0: ะ
1: อยากบอกก็คือแบบสิ่งที่อยากบอกก็คือแบบอยากบอกคนในครอบครัวเพราะว่าอันนี้มาอยู่จีนอันนี้บ่เคยกลับบ้านเลยก็คือแบบคิดฮอดคิดฮอดแม่แล้วก็หมู่เพื่อนคิดฮอดครอบครัวครอบครัวเต็มเพราะว่าอันนี้มาอยู่จีนอันนี้ยังบ่ได้กลับบ้านเลยจักเทื่อตอนนี้คือฮอดปีที่3ยังบ่ได้กลับมาหาแม่เลยก็คิดฮอดแม่คิดฮอดแม่หลายทุกมื้อเลยจ้ะ
0: เจ้าเอามาฮอดนี่ขอบใจกับรัศมีและสละเวลาเข้าร่วมรายการถึงว่าเป็นครั้งทําอิฐที่เฮาได้ล้มกันแต่ก็ม่วนหลายที่ล้มกับรัศมีจังได๋ครั้งรายการก็ขอให้รัศมีเนาะมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนแล้วก็สําเร็จหน้าที่ในการศึกษาเทื่อนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงโอกาสหน้านี่ขอให้รัศมีเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนได้ใหม่เนาะให้ล้มเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองจีนอยู่ในสายตาของรัศมีว่าเมืองจีนมีการพัฒนาคือแนวใดเทื่อหน้าล้มกันใหม่เนาะรัศมีเนาะขอบใจหลายๆเด้อเข้าร่วมรายการ
1: เด้อขอบใจ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจถึงจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

ขาเจ้าเป็นนักศึกษาเขาเจ้าเป็นนักธุรกิจเขาเจ้าเป็นนักศิลปินเขาเจ้าเป็นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: 来呀，守护วัฒนธรรมจีน
1: วัฒนธรรมจีน สบายดีประเทศจีน มื้อนี้เสนอปุ่นต่วนอู่

ท่านเคยกินข้าวต้มหรือบ่มื้อขึ้น5ค่ําเดือน5ตามจันทรคติจีนทุกๆปีเป็นบุญต่วนอูหรือว่าบุญข้าวต้มของจีนในวันบุญนี้หลายๆครอบครัวจะห่อข้าวต้มกินข้าวต้มบางท้องถิ่นจะจัดกิจกรรมช่วงเฮือท่านฮู้บ่ว่าเป็นหยังจึงต้องกินข้าวต้มและช่วงเฮือในบุญต่วนอูนี้ตามการเล่าขานกันว่าบุญต่วนอูแม่นจัดเพื่อระลึกถึงท่านซู่หยวนนักกวีผู้ฮักชาติในสมัยบุหานจินซู่หยวนแม่นเสนาอำมาตย์ของแคว้นซู่ในสมัยจ่านก๊กท่านมีพรสวรรค์และมีความสามารถสูงได้วางข้อเสนอหลายข้อที่เป็นผลประโยชน์แก่แคว้นซู่และประชาชนแต่ข้อเสนอเหล่านี้ได้กระทบถึงผลประโยชน์ของเหล่าขุนนางจึงถูกปฏิเสธอย่างหุนแหงฉะนั้นซู่หยวนจึงถูกเนรเทศไปเขตสายแดนต่อมาเขตซู่ถูกแคว้นใกล้เคียงหุกหานและในมือที่เทศบาลแคว้นซู่ถูกศัตรูยึดของนั้นซู่หยวนรู้สึกเจ็บใจที่สุดและเศร้าสลดใจจึงได้โตนลงแม่น้ำตายหลังจากนั้นประชาชนแคว้นซู่ก็รู้สึกโศกเศร้าที่สุดและได้ตีข้องตีกองพายเรือมังกรไปเพื่อช่วยกอบกู้ซู่หยวนแต่ซอกบ่เห็นซู่หยวนได้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อบ่ให้ปลาและกุ้งใหญ่ในแม่น้ำกินศพของซู่หยวนประชาชนก็เอาข้าวเหนียวเฮ็ดเป็นข้าวต้มโยนลงแม่น้ำจากนั้นมาวันขึ้น5ค่ำเดือน5ทุกๆปีก็ได้มีประเพณีบุญกินข้าวต้มและสวงเหือมังกรสืบมาจากการกินข้าวต้มและสวงเหือแล้วอยู่ท้องถิ่นต่างๆด้วนแต่มีประเพณีของตนตัวอย่างว่าอยู่หลายท้องถิ่นจะตื่นแต่เช้าไปปีนภูก่อนตะเวนขึ้นจะเก็บเอาใบหมาดน้อยไว้อยู่ถึงบานประตูอยู่บางท้องถิ่นที่ภาคเหนือของจีนจะกินไข่ต้มอยู่บางท้องถิ่นภาคใต้ของจีนจะกินเหล้าบองยาสิ่งเหล่านี้แม่นเพื่อกันพยาธและขับไล่เรื่องที่บ่จบบ่งามก่อนฤดูฮ้อนเวียนมาถึงด้วยความหวังว่าประชาชนจะมีสุขภาพแข็งแรงและมีความผาสุกที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นเว้าถึงวัฒนธรรมจีนสมัยที่ประเทศจีนบุญต่วนอู่เป็นประวัติความเป็นมาที่ชาวจีนก็คือผู้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนได้รู้อย่างลึกซึ้งอันนี้แม่นเว้าย่อๆผ่านรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. หา 8:50 น. ออกอากาศซ้ำในทุกวันพุธเวลา 6:00 น. หา 6:50 น. ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMGปีนี้แมนปีที่จีนและลาวสั่งตั้งสายพัวพันธ์ทางการทูตร่วมกันครบรอบ65ปีและก็เป็นปีมิตรภาพจีนลาวตลอดระยะ65ปีผ่านมาจีนและลาวได้ร่วมถูกความสุขและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเหตุให้การพัวพันธ์2ประเทศจากไม่ดีจิ้มมิตรภาพแบบม้วนเสื้อได้หับการยกระดับขึ้นเป็นคู่ความสัตย์กรรมและกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ท่านสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนได้ให้สัมภาษณ์โต๊ะข่าว CMG ท่านได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับขบวนการของการพัฒนาการพัฒนามิตรภาพลาวจีนมากผลอันอุดมสมบูรณ์ของการหัวมือตัวจริงและความคล้องคล้อยอันดีงามในอนาคตของสองประเทศ
1: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
2: ท่านผู้ฟังจีนและลาวเป็นประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่มีสายผู้สายน้ำที่จอดกันมีไม่ดีจิมิตรภาพอันแบบม้วนเสื้อมาแดดดนนานสองประเทศได้สร้างสายพัวพันทางการทูตร่วมกันอย่างเป็นทางการในวันที่25เมษายนปี1961ซึ่งเป็นการเริ่มต้นระยะใหม่ของการพัฒนาการพัวพันสองประเทศตลอดระยะ65ปีผ่านมาการพัวพันจีนลาวได้ผ่านพาการทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สากลและหักษาการพัฒนาอย่างเปาะใสและมันเทียงอย่างเสมอต้นเสมอปลายได้บรรลุการยกระดับแบบก้าวกระโดดจากการหัวมือตามทิศมันคงยาวนานปันไกลเฮือนเคียงที่ดีไว้เนื้อเสื้อใจกันหัวมือหอบด้านมาเป็นคู่ความยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทิศซีดีคือปันเกยเฮือนเคียงที่ดีเพื่อนเมียที่ดีสหายที่ดีและคู่ความมือที่ดีจนถึงการเป็นคู่ความสัตกรรมลาวจีนตกับสายพัวพันที่แบบม้วนเสื้อดังกล่าวท่านสมพรศรีเจริญได้ยกให้เห็นว่า
3: สำหรับการพัวพันลาวจีนจีนลาวดังที่พ่อเฮาได้ฮู้นำกันนั่นแหละลาวและจีนเป็นประเทศบ้านไกลเฮือนเคียงที่มีสายผู้สายนำติดจอดกันเคยมีมิตรภาพมาแต่ดุนยาวนานแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันในภารกิจต่อสู่กุศลในเมืองก่อนก็คือภารกิจการปลูกป่ารักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศ

สารในปัจจุบันและภายหลังที่ลาวและจีนได้สั่งไซผู้พันการทูตในวันที่15เดือนเมษายน1961ซึ่งพวกเฮาก็ถือว่าอันนั้นเป็นขีดหมายสำคัญทางด้านยุทธทางด้านประวัติศาสตร์ในการพบพันหัวมือระหว่าง2ประเทศจากนั้นมาการพบพัน2ประเทศก็ได้รับการพัฒนาและนับมือนับก้าวเข้าสู่ล่วงลึกแต่อันสำคัญพอข้าพเจ้าเห็นว่าการพบพันหัวมือของประเทศ2ประเทศได้ผ่านการทดสอบในการเวลาที่มีความหมายสำคัญที่สุดในส่วนประวัติศาสตร์ของ2ประเทศและข้าพเจ้าก็คิดว่าการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระยะที่สปป.ลาวในลาวได้ดำเนินภารกิจต่อสู่ปฏิบัติการในเมื่อก่อนและเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและก็เป็นมรดกอันสำคัญเพื่อให้แก่การพัวพันหัวหมื่นในระยะต่อมาและด้วยได้รับการเอาใจใส่และการสี่นำพาทางด้านยุทธศาสตร์ของการนำสูงสุดของสองประเทศเหตุในการพัวพันหัวหมื่นระหว่างลาวจีนได้รับการพัฒนานับมือนับเอิ้นว่ามีความนักแน่นมีทวงท่าใหม่มีคุณภาพใหม่เกิดดอกออกผลและอยู่ในระยะที่ดีที่สุดของการพัวพันในประวัติศาสตร์ระหว่างลาวและจีนการสร้างคู่ความสัตกรรมลาวจีนซึ่งการนำสูงสุดของสองภาคสองรัฐได้ลงนามร่วมกันในเดือนมีนาคม2021ก็เป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่เป็นพื้นฐานให้แก่การสืบต่อการพัวพันของมือระหว่างสองภาคสองรัฐของเราและในปัจจุบันนี้สองภาคสองรัฐของเราก็ยังอยู่ในระยะของการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทฉบับที่2 2024-2028ซึ่งในแผนแม่บทฉบับที่2นี้มันได้กำหนดทิศยุทธศาสตร์และคาดหมายที่มีลักษณะอันยุทธศาสตร์แหละให้แก่การพัวพันหัวมือคือพวกเฮาจะต้องพร้อมกันเห็นอะไรให้การพัวพันหัวมือสองฝ่ายนี่มีระดับมีคุณภาพและมีอนามาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเก่า

น้ำมือน้ำลายขึ้นเมื่อพวกเขาได้หวนคืนประวัติการหรือว่าเส้นทางเดินของการพบปั้นหัวมือระหว่างสองประเทศใน65ปีผ่านมาพวกข้าพเจ้าก็มีความปิติยินดีและก็เอิ่มว่ามีความเอกอัครทนงใจเมื่อหวนคืนว่าเส้นทางที่พวกเขาเดินมาพวกเขาได้ผ่านการทดสอบในเวลาที่บ่ธรรมดาก็มีในเวลาสันติภาพก็มีแต่ทั้งหมดนั้นการพบปั้นหัวมือของพวกเรานับมือนับได้รับการพัฒนานับมือเอิ่นว่ามีผลสําเร็จที่ใหญ่หลวงพวกข้าพเจ้าแน่นอนเราตีราคาสูงแต่เขาแสดงความซุ่มซื่ออย่างจริงใจฮะนะตัวทั้งสองฝ่ายทั้งลาวทั้งจีนตัวหมากพุ่นที่พวกเราหยาดมาได้นั้นสันการย้อนความเอาใจใส่สีนำทางด้านยุทธศาสตร์ซองผักซองหลับเฮาก็ได้เห็ดในการพัวพันดังกล่าวมีการพัฒนามีลักษณะก้าวกระโดดจากการเป็นคู่มือหอบด่านมันคงย่ามนานตามทิศซีดีได้ก้าวขึ้นเป็นคู่ห่วมสัตกรรมในคู่ห่วมสัตกรรมนี้เนื้อแท้กับแม่นคู่ห่วมสัตกรรมสังคมนิยมซึ่งซองประเทศล้วนแล้วแต่นำพาโดยพรรคคอมมิวนิสต์และก็มีเป้าหมายสุดท้ายกับแม่นการบรรลุการสร้างสังคมนิยมเพื่อนำเอาควบอยู่ดีกินดีใหม่ประสนสองสารเป็นคืนนั้นหลังสันพวกข้าพเจ้าแน่นอนแล้วว่าพวกข้าพเจ้าได้เอาใจใส่และทนุถนอมมิตรภาพการพบปะหนวมือที่พิษมุ่นเสือดังเก่าที่พวกเขาเลี้ยวขึ้นหลังคือข้าพเจ้าได้ว่ามาแล้วเพราะมันเป็นมรดกอันล้ำค่าให้แก่พวกเขาในปัจจุบันและต่อหน้าสันและพวกข้าพเจ้าจะสืบต่อปกปักรักษามรดกที่การนำรุ่นก่อนๆได้พร้อมกันสร้างขึ้นพร้อมกันปกปักรักษาและเสริมขยายให้นำมือนับแตกดอกออกผลและกันยืนยงอยู่นำสองศาสตร์พวกเขาตลอดไป

0: ท่านผู้ฟังมาฮอดปัจจุบันจีนยังแมนคู่การค้าที่ใหญ่อันดับ2ของลาวสับพอปี2025ผ่านมามูลค่าการค้า2ฝ่ายบรรลุเกือบ10ตื้อดอลลาร์ขณะที่การลงทุนของจีนยังของอันดับ1ของการลงทุนต่างประเทศอยู่ลาวในนี้คุ้มการที่พุ่นเด่นที่สุดแมนเส้นทั้งรถไฟลาวจีนที่เป็นคุ้มการสัญลักษณ์ระหว่าง2ประเทศในการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางปีนี้แมนปีครบรอบ5ปีของการเปิดน้ำใส้เส้นทางรถไฟลาวจีนมังกรเล็กที่ข้ามผ่านผู้ดอยและแม่น้ำสายนี้บ่เพียงแต่ได้ช่วยยกระดับการคมนาคมของลาวให้ก้าวสู่ความทันสมัยแบบก้าวกระโดดยังได้กลายเป็นเส้นทางค้ำที่เสื่อมต่อภาคพื้นสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนและลงเลิกมิตรภาพอีกด้วยต่อกับมากผลจากการเปิดน้ำใส้เส้นทางรถไฟลาวจีนนี้ทานสมพรศรีเจริญตีละคาวา
1: เชี่ยวสำหรับโครงการเส้นทางรถไฟลาวจีน ถือว่าเป็นโครงการที่พ้นเด่นอันหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติข้อเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่ประธานสีจิ้งผิงได้เสนอออกและทั้งเป็นโครงการที่มีความหมายยุทธศาสตร์สำหรับสปป.ลาวยุทธศาสตร์คืออะไรเนื่องจากว่าอันนี้มันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในยุทธศาสตร์การหันประเทศลาวที่บ่มีชายแดนที่จอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสริมยังเสริมจอดในภาคพื้นและก็ประกอบส่วนที่สำคัญให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวและอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นตัวแบบนั่นแหละและประชาชนและก็ต้องเป็นโครงการที่เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างประชาชนสองชาติและประชาชนลาวก็ได้ครับเอิ้นว่าได้มีความได้สัมผัสกับความสุขสบายกับความสุขที่เขาจะได้รับในการนำใส่ทางรถไฟคือดังกล่าวสันเมื่อเบิ่งแล้วในนับแต่การเปิดนำใส่มาเป็นเวลา5ปีนี่พวกเขาก็เห็นได้ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนี่มันได้ประกอบส่วนสำคัญเขาในการขนส่งก่อนอื่นหมดทางด้านผู้โดยสารซึ่งบรรลุได้70ล้านคนเถื่อคนอันนี้แหละก็บ่เพียงแต่คนลาวคนจีนแล้วก็เป็นประเทศอื่นๆที่ไปมาหาสู่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นประเทศอาเซียนแหละนอกจากนั้นการขนส่งทางด้านสินค้าต่างๆก็บรรลุได้80กว่าล้านตันสันอันนี้มันได้แสดงให้เห็นว่ามาคนที่ได้รับในระยะ5ปีผ่านมานี่ว่าความจริงเป็นเกินความคาดกะของพวกเฮาในเบื้องต้นสันอันนี้มันเป็นทั้งคงมันเป็นตัวแบบอันหนึ่งเด็กก็ตุกซุกอยู่เหตุใดแนวคิดลืมของประธานสีจิ้งผิงที่เกี่ยวกับการเสื่อมยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างมันปรากฏเป็นผลเป็นจริงในเบื้องต้นและอันในเมื่อเป็นขึ้นนั้นแล้วการนำใส่โครงการดังกล่าวนี่แน่นอนพวกเฮาสองฝ่ายกำลังเสื่อมต่อปรึกษาหรือกันเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่สองฝ่ายและก็คือการไปมาหาสู่ระหว่างปลาส้นกับปลาส้นก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจีนอาเซียนก็คือผ่านลาวหรืออื่น
2: ๆวัฒนธรรมหลายเผ่าวิถีชีวิตฮีดคงประเพณีและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนได้ควบรวมไว้ที่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนทาง CRI FM 93 MHz
0: ท่านผู้ฟังที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แมนรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังการหัวมือด้านพลังงานถือเป็นเสาค้ำที่สำคัญในการหัวมือที่ติดแทดกับตัวจริงระหว่างจีนกับลาววันที่20เมษายนปี2026คุ้มการสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์จีนลาวได้เปิดน้ำใส้อย่างเป็นทางการคุ้มการนี้เธอเป็นทั้งดวลไฟฟ้าที่เสื่อมต่อจีนและลาวซึ่งทานสมพรศรีเจริญได้ดีละคาวา
1: สำหรับโครงการสายส่งแห่งสูง500กิโลโวลต์ระหว่างลาวจีนก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีลักษณะยุทธศาสตร์โครงการดังกล่าวนี่ก็ได้รับการตกลงทั้งสองฝ่ายในการสร้างขึ้นแล้วก็ได้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์2025และมาถึงวันที่20เดือนเมษายน2026ดังที่ได้บอกแล้วว่าพอเฮานี่ได้พร้อมกันเปิดน้ำใสเป็นทางการโครงการในยาวมีความยาว177กิโลเมตร จากคุณจากคุณมิงไปหาซองแขวงลาวกันแน่หันก็มีแขวงอุดมไส้และแขวงร่วงน้ำท่าแน่นอนเราว่าโครงการดังกล่าวเองมันเป็นโครงการทำอิฐของโซโปจีนที่มีการนำส่งทรายส่งในระหว่างประเทศอันที่ซองมาสำหรับลาวกันแน่นอนแล้วเป็นเรื่องไม้เป็นเรื่องการหัวมือที่ เป็นการหัวมือในของเขตที่ใหญ่หลวงแหละก็คือดังที่หัวน้ำกันโซโปลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสามารถสูงอยู่ในของเขตในการผลิตไฟฟ้าจะเป็นแรงงานจะเป็นพลังงานนำพลังงานลมแสงตะเวนอื่นๆและการที่มีระบบสายส่งขึ้นนี่มันประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการสร้างควบเสื่อมันก้นอึมึดทางด้านการลงทุนทางด้านการหัวมือให้แก่บริษัทไฟฟ้าลาวพออันนี้มันมีการสายส่งอันซึ่งจะเอื้ออำนวยให้แก่การส้มใส่ไฟฟ้าภายในประเทศและการส่งไฟฟ้าไปยังต่างประเทศประเทศใกล้เคียงวอลุ่มและแม้นอาเซียนนั่นแหละวอลุ่มนะพอแผนพวกเฮาเนี่ยก็มีผ่านมากก็ได้ส่งไฟฟ้าไปฮอดสิงคโปร์และผ่านมากก็ได้ส่งให้ประเทศไทยและเวียดนามและก็ยังประเทศอื่นๆสันในเมื่อมีสายส่งเนี่ยมันจะเอื้ออำนวยที่สุดให้แก่การนำใส่เฮ็ดให้ไฟฟ้ามันมีควบสมดุลเพราะว่าไฟฟ้าในการส่งเนี่ยมันส่งสองส่วนและพร้อมกันนั้นได้จะเฮ็ดให้รายรับของสปป.ลาวมันมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นอันนี้จ้าแจ้งและอันไปขึ้นคู่กันนั้นอันนึงละแม่นการส่งไฟฟ้าที่เอื้อนว่าสะอาดมันหลายขึ้นอันนี้มีความสำคัญที่สุดแล้วเมื่อพวกเฮามีตาแห้งทางด้านพลังงานที่จะเป็นหม้อไฟของอาเซียนคือว่าเมื่อพวกเฮาได้มีระบบนำส่งที่ทันสมัยรับประกันแนวนี้แน่นอนเหตุในมูลค่าในการขาทางด้านพลังงานระหว่างสปป.ลาวกับบรรดาประเทศในปากพื้นนั่นแหละมีความแน่นอนเพิ่มขึ้นพวกเฮาก็สิมีรายรับเพิ่มขึ้นและการเชื่อถือแน่นอนคันมีพลังงานแล้วการลงทุนในด้านอื่นๆสร้างเบียร์เขตกั้นทำของประชาชนของให้แก่ประชาชนให้แก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นอันสำคัญก็เป็นประชาชนลาวในโครงเขตต่างๆนับทั้งห่างไกลสองลีกก็จะได้ครับผลประโยชน์ในการส่งสายไฟฟ้าเขาเทิงห้องงามห้องเฮียนห่างไกลสองลีกเลยแน่นอนอันนั้นเป็นการยกสูงคุณภาพชีวิตของเขาเจ้าขึ้นก็ไปตามทิศที่พักทั้งสองพักของเขาได้วางออกแล้วพวกข้าพเจ้าก็ยังคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการมีความหมายทางด้านยุทธศาสตร์พร้อมกันยังเป็นตัวแบบให้แก่การหัวมือระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆระหว่างลาวกับประเทศอื่นๆอันนี้สำคัญหลายเพราะว่าเทคโนโลยีในการใส่มันสูงหลายเป็นโครงการสำคัญเป็นการบุกทะลุที่บ่เคยมีแหละสำหรับพวกข้าพเจ้าและจะแก้ไขปัญหาได้หลายทั้งทางออกเป็นคืนนั้นๆสำคัญแล้วมันประกอบส่วนไหนแก่ภารกิจการสร้างพัฒนาอยู่ประเทศลาว

0: ปีนี้แมนปีทีผักคอมมูนิจินสั่งดังเคินขบหอบหนึ่งห้อยหาปีวงการภายนอกให้ความสนใจต่อเรื่องนี้หลายสำหรับสาเหตุที่ผักคอมมูนิจินที่สามารถหักษาความมีสิทธิสิวาในการกำอำนาจเป็นเวลายาวนานและดำเนินการปฏิวัติโดยตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสามารถนำพาประเทศจีนบรรลุการพัฒนาอย่างมั่นคงยาวนานและได้หาผลสำเร็จในการพัฒนาอย่างประยุทธ์อย่างนั้นท่านสมพรศรีเจริญได้กล่าวว่า
1: ปีนี้ก็พอดีครบรอบ105ปีก็เป็นเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญนั่นแหละของผักคอมมิวนิสต์จีนแต่เบิ่งหวนคืนเลยในระยะห้อย5ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของผักคอมมิวนิสต์จีนนี่ก็เฮ็ดให้สังคมจีนมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงคือพวกเราเห็นนำกันนี่แหละจีนได้ญาติได้สร้างเอิ้นว่าบทบาทอิทธิพลและก็ญาติได้พ้นสําเร็จที่มวลมนุษย์หลายประเทศบ่เคยญาติมาได้และบางเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์พิเศษและบ่เคยมีในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์คือการลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่เคยมีในเมืองทั้งหมดนั้นก็ย้อนหยังย้อนพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันที่1หมายว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ใดมาและมันยึดมั่นอุดมการณ์ที่พรรคได้ให้แก่ประชาชนให้แก่สังคมของจีนแต่เบื้องต้นบ่เปลี่ยนแปลงเสมอต้นเสมอปลายอันที่2จีนได้มุ่นใส่ลัทธิมาร์กซ์ลีนินเขาในสภาพการตัวจริงของจีนเขาในสภาพการตัวจริงของจีนเขาในลักษณะจุดพิเศษของจีนและการสร้างสังคมนิยมที่สหายสีจิ้งผิง

ได้กำหนดว่าการสร้างสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของเขียนในยุคสมัยใหม่อันนั้นมันร่วมยอดทฤษฎีที่ทอนร่วมจากพฤติกรรมในระยะห้อยกว่าปีผ่านมาเออมันแทดเหมาะกับสภาพจุดพิเศษของจีนอันที่3ในหลักการการสีนำนำผ่าจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเวลาใดก็ยึดถืออย่างเล็ดเดียวเหนียวเนียนต่อผลประโยชน์ของประชาชนพรรคเกิดจากประชาชนเพื่อประชาชนและอันโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอันนั้นในเมื่อเป็นคืนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนย่ำได้ก่อนสามารถหยาดได้การสนับสนุนเป็นใจจากมหาชนที่กว้างใหญ่ไพศาลและการสนับสนุนเป็นใจที่จากมหาชนคือดังกล่าวนั้นมันเป็นพลังที่บ่เฮือดแห้งสำหรับพรรคสำหรับสปจีนในการสืบต่อจัดตั้งพันขยายแนวคิด4นำของพรรคพรรคคอมมิวนิสต์จีนศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสายที่ถือสายสีจิ้งผิงเป็นแกนกลางและหดในระยะที่ประเทศสาจีนมาถึงจุดนี้เป็นการพัฒนาที่มีควมทันสมัยสันการสร้างท่านควมทันสมัยแบบจีนมันบ่เพียงแต่เป็นสอดคล้องกับควมมุ่งหมายปรารถนาของประชาชนจีนบอกเฉพาะแต่มันสอดคล้องกับควมมุ่งหมายปรารถนาของมวลมนุษย์ในโลกสันบรรดาข้อเริ่มต่างๆที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนซีโซปอจีนเสนอออกรวดแล้วจะได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางและแข็งแกร่งที่สุดจากวงขนาดใหญ่สากลในหันกระนับทั้งสปลาวภาคประชาชนปฏิบัติลาวของพวกเราสันละอันนั้นและจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เป็นพรรคหนึ่งที่พวกเราได้เห็นว่าในตลอดร้อยกว่าปีผ่านมานี่พรรคได้ยึดถือก็คือข้าพเจ้าว่านะยึดถือยึดมั่นทัศนะที่บ่เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของประชาชนมาก่อนและพร้อมกันนั้นอันที่พิเศษอันนึงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนย่ำในก็ต้องมีการปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองเริ่มจากตนเองแล้วก็มีการบุกเบิกทางด้านทฤษฎีเป็นการบุกเบิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคปฏิวัติของพรรคกรรมกรของพรรคฝ่ายสายอันนี้พวกข้าพเจ้าเห็นคือจังสันแล้วสันในเมื่อเป็นจังสันจริงเหตุไหนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคหนึ่งแม้นเป็นพรรคที่ใหญ่ในโลกนี้แต่สำคัญเป็นพรรคที่สามารถกำอำนาจไปได้ระยะยาวนานนับมือนะเข้มแข็งขึ้นนับมือได้ครับการสนับสนุนช่วยเหลือใหญ่ดวงอันนั้นแหละถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเหตุให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถนำพาประชาชนจีนผ่านพาพายุล่มแรงในการทดสอบนานาประการที่ยุ่งยากเขี่ยวขาดที่สุดเบื้องขึ้นในประวัติศาสตร์สันมาในยุคนี้ในระยะสางซาพัฒนาที่จีนกำลังหันเป็นทันสมัยท่านสมัยแบบจีนมันยิ่งเหตุไหนพอเราเห็นว่าท่านสมัยแบบจีนมันเป็นสร้างผลประโยชน์ให้แก่บ่แม่นแต่ประชาชนจีนแต่ให้แก่มวลมนุษย์ทั้งโลกบ่ได้กระทบกระเทือนถึงการพัฒนาของประเทศอื่นสมบูรณ์นำมันได้เป็นอันกระตุกสุกโหนและช่วยเหตุไหนก็คือทุกคนได้รับผลประโยชน์ทุกคนได้รับไสยศาสตร์พร้อมกันสร้างพร้อมกันเอิ้นว่ากล่าวไปสู่ความเจริญศรีวิไลร่วมกันอันนั้นเป็นการบุกเบิกทางด้านทฤษฎีแล้วก็แต่เป็นการเอิ้นว่าเป็นมนจิตปฏิวัติอันหนึ่งที่ยึดพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ยึดถือสันพ่อข้าพเจ้าขยันว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเบื้องร่วมแล้วแหละแม่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีการพัฒนาไปแต่ละระยะแต่ว่าอันสำคัญอยู่เบื้องหลังก็ย้อนพรรคกันบ่ปล่อยพรรคบ่ป้าละสิ่งที่ได้ให้ได้สาบานต่อประชาชนจีนสันในเมื่อเป็นดังสันและย่ำใดพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออันใหญ่หลวงเข้มแข็งสันแล้วมันเป็นพลังคือบ่เหือดแห้งแหละคือข้าพเจ้าพลังที่มหาศาลสันเฮ็ดหยังคือสามารถสำเร็จได้เป็นคืนนั้นพวกข้าพเจ้าก็มีความสมสื่นยินดีกันแล้วกติราคาสูงแท้ไหนต่อผลสำเร็จของประชาชนจีนในน้องหยาดมาไหนโดยเฉพาะมันภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกลัวศตวรรษหนึ่งผ่านมามันพิสูจน์ในเห็นว่าแนวทางนโยบายที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดถือลักหมันที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดถือและมีการปรับปรุงตนเองกล้าปฏิวัติตัวเองในเมื่อเป็นดังสันเหตุให้ประชาชนมีความเชื่อถือพักซ้ำ

0: มารักษาอำนาจได้ในระยะยาวนาน
1: ท่านผู้ฟังการเสื่อมสานด้านจิตใจเป็นเพื่อนทานอันนักแน่นของไมดิจิมิตรภาพจีนและลาวปีนี้แมนบีที FM 93ที่มีผู้นำสูงสุดทั้งสองประเทศจีนและลาวความพิธีเปิดการน้ำไส้ยังเป็นทางการครบรอบ20ปีในระยะ20ปีผ่านมาได้กลายเป็นตัวแบบของการหัวมือด้านเสื่อมสนระวางจีนและลาวและได้กลายเป็นขวาโตทางจิตใจให้แก่ประชาชนสองสหัสจีนและลาวท่านสมพรศรีเจริญได้ตีราคาเป็นย่างสูงต่อผลงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ FM 93ของ CMG ตลอด2ทศวรรษผ่านมาก
0: ับปีนี้พอดีบรรจุครบ20ปีเนาะของการพบพันหัวมือคือพิธีกรได้บอกขึ้นอันนี้เป็นมีความหมายสำคัญหลายเมื่อพอเฮาฮ้วนขึ้นในระยะเส้นทางเดินของการหัวมือใน20ปีผ่านมานี่2ฝ่ายก็มีการหัวมืออย่างแน่นแฟนแล้วก็มีหมากผลหลายประการที่เกิดขึ้นและสำคัญและแม่นองค์การทั้งสื่อนี่แหละในประกอบสำคัญเขาในการเพิ่มพูนคูณสางสายพวกพันมิตรภาพความเขาเข้าใจและระหว่างประส่วนสองศาสตร์เผยแพร่วัฒนธรรมสังคมเรื่องอื่นข้อมูลข่าวสารแต่ข้าพเจ้าเห็น อันหนึ่งที่มีลักษณะผลเด่นบนว่าพอเฮานอกจากวิธีการและเนื้อในเห็นว่าพวกเฮานี่นับมือนับเข้าถึงเป้าหมายและบนพื้นฐานดังกล่าวนั้นเฮ็ดให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเขาเข้าใจกันหลายขึ้นอันนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกขึ้นขนาดสันอันนี้มีความสำคัญหลายสันแน่นอนไปเคียงคู่กับการพัวพันที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสองประเทศนี่การหัวมือทางด้านสื่อมวลชนคะแนนการที่เกี่ยวของถือว่าอันนี้มีความจำเป็นและก็มีเอิ้นว่ามีประโยชน์ที่สุดและเฮ็ดจะช่วยเสริมสร้างเฮ็ดให้มิตรภาพความเข้าใจนําระหว่างประส่วนสองศาสตร์นี่มันอยู่ในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาอันนี้พวกเฮาเห็นนํากันโดยกลุ่มการไปมาหาสู่อันนี้สันละข้าพเจ้าคิดว่ามีแต่ว่าพวกเฮาพร้อมกันขนขัวตื่นบ่ว่าบุกเบิกตื่นมาทายแห่งบ่มสอนพร้อมยังมีหลายข้อมูลข่าวสารนี่สําคัญพวกเฮาก็มีเครื่องมือมีกลไกและก็มีวิธีการหลายอันแต่พ้องขึ้นมาจะพร้อมกันขนขัวมูลใส่กลไกดังกล่าวให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดและเป้าหมายต่อไปครับพระเจ้าว่าแน่นอนพ้องอาจจะเล็งใส่คนรุ่นหนุ่มพวกเขาเจ้าอาจจะเป็นอนาคตของพ้องอนาคตผู้จะสืบทอดมูลเสือสืบทอดมิตรภาพและเขาจะเป็นผู้พบประหังษาและเสริมขยายอันนี้มันสำคัญหลายข้าพเจ้ามีความเห็นคือนั้นแหละเจ้าพวกมันนั้นก็ขอแสดงความส้มเสื่อยแหละผลงานในตลอด20ปีที่งานบ้านไหนอันนั้นไงล้วงและประกอบส่วนที่สำคัญที่สุดในแกงการเสริมสร้างมิตรภาพและการพบพันธุ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศ

0: เนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งสายพันธุ์ทางการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนท่านสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนได้ทรงคำอวยพรเถิงประชาชนลาวและจีนและแสดงความปรารถนาต่อการขยายตัวของการพัวพันระหว่างลาวและจีนในโตหน้า
1: เจ้าสำหรับการพัวพันลาวจีนในตลอด65ปีผ่านมาก็คือข้าพเจ้าได้บอกมาแล้วพวกเฮาสองศาสตร์สามภาษาสองศาสตร์สามารถญาติได้มากผลที่ใหญ่หลวงพวกข้าพเจ้าก็ตีราคาสูงและขอแสดงความส่วมเสื่ออย่างสุดอกสุดใจมาในโอกาสนี้และแน่นอนพวกเขาจะหัวมือจับมือกันก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งไปสู่อนาคตที่เอิดว่าสว่างไสวอนาคตของการพัวพันลาวจีนแน่นอนพวกเขาก็คิดว่ามันจะเหตุไหนพวกเขามีความไก่สิทธิแท้มีความหักความแพงมีมิตรภาพที่มีชีวิตชีวาหลายกว่านี้เนื่องจากว่าพวกเขามีอุดมการคือกันมีความมุ่งมั่นคือกันสันโอกาสนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าก็ขอไอ้แสพรให้ผู้นำพรรครัฐของสองประเทศจงมีสุขภาพเข้มแข็งพร้อมกันสืบต่อศีลธรรมนำพาภารกิจการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติไปสู่จุดหมายสังคมนิยมและบรรลุผลสำเร็จบรรลุระดับขันหมายที่วางไว้เพื่อสร้างให้สังคมของพวกเรานับเปิดนับเป็นสังคมที่เพื่อประชาชนสร้างความอุดมพูนสมบูรณ์พูนสุขให้แก่ประชาชนสองศาสตร์และข้าพเจ้าก็หวังว่าการพบพันหัวมือทั้งสองฝ่ายโดยการเอาใจใส่สีนำนำพาทางด้านยุทธศาสตร์ของการนำสูงสุดของสองประเทศและการเข้าควบอย่างขวงขวงของประชาชนสันคนต่างๆของสองประเทศการพัวพันหัวมือของลาวและมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์พร้อมกันปกปักษาทนุถนอมมา60กว่าปีแล้วจะนำมือนำเบ่งบานนำเปิดนำสางคมประทับใจสางคมหักคมแพงก็คือว่าให้แก่ประชาชนสองศาสตร์พระองค์
2: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเซิงบัวสวรรค์ได้นำเอาเสียงสัมภาษณ์ท่านสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนเกี่ยวกับหมากผลของการหัวมือลาวจีนตลอด65ปีผ่านมาซึ่งการหัวมือดังกล่าวนับมือนับแดกดอกออกผลและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติจีนและลาวมาฮอดนี่เวลาในรายการใกล้จะหมดลงแล้วขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวขออวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพจีนลาวนับมือมั่นคงขนงแกนและนับมือแตกดอกออกผลที่สวยงามยิ่งขึ้นพบกันใหม่ในรายการหน้าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

เสื้อยกเซียนคำธรรมดาแล้วเครื่องนุ่งเป็นเหตุด้วยผ้าฝายผ้าปานหรือผ้าไหมแต่ว่าในประวัติศาสตร์จีนผัดเคยพบเห็นเสื้อที่เหตุด้วยยกและทัดเซลด้วยเซียนคำฮองเต้และขนนางของราชวงศ์ฮั่นลงเสื้อว่ายกสามารถเฮ็ดให้ศพบ่เน่าและถือยกเป็นเครื่องใช้ในพิธีกรรมที่มีเกียรติศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ฐานะฉะนั้นก็เอาเสื้อยกเป็นเสื้อสำหรับคนเสียชีวิตเอาแผ่นยกที่จดหูอยู่ที่เจนั้นสั่นขึ้นเป็นเสื้อด้วยเส้นคำเส้นเงินและเส้นทองปี1968เสื้อยกเส้นคำที่คุดออกจากสุสานราชวงศ์ฮั่นอยู่เมืองหมานชงแขวงหัวเป่ยได้เฮ็ดให้ชาวโลกเห็นของแท้เป็นแนวใดเจ้าของของเสื้อสองสุดนี้แมนเหลียวเซิงเสด็จจิ้งหวังของจงซานพร้อมด้วยภรรยาของเพิ่นคือเต้าหวันเมื่อเบิ่งทางนอกเห็นว่ารูปของเสื้อยกแมนคือคนแท้มีหัวเสื้อทรงทงมือและเกือบแต่ละภาคส่วนเฮ็ดด้วยยกอิงตามภาคส่วนต่างกันของคนยกถูกเฮ็ดเป็นแผ่นน้อยใหญ่และมีรูปที่ต่างกันแผ่นยกส่วนหลายแมนรูปสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมณฑลส่วนหน่อยเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปขันไดและรูปหลายเหลี่ยมในเวลาเหตุต้องจดหูอยู่ทั้งแจของแผ่นยกแล้วใส่เส้นคำทักเซลขึ้นเสื้อยกของเหลียวเซิงง่ายหลายยาว1เมตร88ซมประกอบด้วยแผ่นยกทรง1498แผ่นใส่เส้นคำประมาณ1100กรัมเสื้อของโต้หวานน้อยกว่ายาว1เมตร72ซมประกอบด้วยแผ่นยก 2,160 แผ่นและเส้นคำ700กรัมในราชวงศ์ฮั่นที่ 2,000 กว่าปีก่อนการที่สามารถเฮ็ดเสื้อยกที่งามปานนี้นั้นสามารถเห็นได้ว่าเวลานั้นได้มีระดับการออกแบบและฝีมือที่สูงหลายแล้วที่จริงแล้วความปรารถนาที่บ่อยากตายของเจ้าขุนมนนายในสมัยบูฮานนั้นเหมือนกัน

苏珊·孝林ของราชวงศ์หมิงสุสานเชี่ยวหลิงมันสุสานที่ฝังพระศพจูหยวนจางกับพระมเหสีมาซึ่งตั้งอยู่ทิศใต้ผู้จือจินที่สานเมืองหนานจิงปี1382มเหสีมาสิ้นพระชนม์และถูกฝังอยู่นี้ภายหลังพ้นสิ้นพระชนม์แล้วถูกแต่งตั้งเป็นเชี่ยวฉือไปว่าเมตตาและกตัญญูฉะนั้นสุสานแห่งนี้จึงเอิ้นว่าเชี่ยวหลิงปี1389จูหยวนจางสวรรคตแล้วถูกฝังอยู่ร่วมกันกับมเหสีมาสุสานเซี่ยวหลิงเริ่มก่อสร้างในปี1381ใช้เวลา32ปีจึงสร้างสำเร็จมาฮอดปัจจุบันมีประวัติ600กว่าปีแล้วสุสานนี้ประกอบด้วยป้ายหินลงมาประตูค้ำใหญ่ศาลาป้ายหินเมืองสี่เหลี่ยมและเมืองล่ำคาแม่นหนึ่งในสุสานของฮ่องเต้ที่ใหญ่ที่สุดของจีนที่ตกทอดมาเตประวัติศาสตร์จนฮอดปัจจุบันสุสานเซี่ยวหลิงสง่าพาเผยเป็นตัวแทนให้เกฝีมือสุดยอดของสถาปัตยกรรมและศิลปะหินแกะสลักในระยะต้นของราชวงศ์หมิงมีผลสะท้อนโดยกองต่อของประกอบของสุสานฮ่องเต้ของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวมเวลา500กว่าปีปี2003ในฐานะเป็นภาคส่วนหนึ่งของสุสานราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงสุสานเซี่ยวหลิงถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีไร้ซื้อมรดกวัฒนธรรมโลก

ภูสิริมงคลอยู่ท้องถิ่นต่างๆของจีนมีหลายภูที่มีความหมายที่เป็นสิริมงคลพอฮอดวันบนต่างๆหรือมื้อที่เป็นสิริมงคลคนทั้งหลายล้วนแต่มักใส่ภูสิริมงคลเหล่านี้มาประดับห้องและเครื่องของของตนเพื่อแสดงความปรารถนาต่อชีวิตอันผาสุกและพรใสในเลิกงามยามดีภูสิริมงคลของจีนเริ่มแต่พระราชวงศ์โจวที่ห่างจากปัจจุบัน 3,000 กว่าปีแล้วแพร่ล้ำไปในหมู่ประชาชนปัจจุบันนี้ภูสิริมงคลยังแม่นสิ่งที่ขาดบ่ได้ในชีวิตของคนจีนภูสิริมงคลของจีนมีเนื้อในกว้างขวางที่สุดที่เห็นเรื่อยๆมีตัวหนังสือซ่วงสีแปลว่าสองเรื่องปิติสมเสริญมีความเป็นสิริมงคลมักใส่ในงานดองตัวหนังสือโชว์ตัวหนังสือนี้ผ่านการออกแบบเขียนงามกลายเป็นรูปที่ก้องกันแปลว่า

อันยุเยินฟูโซ่双全แมนฮูบที่ประกอบด้วยเจียหลายตัวนังเสือโซ่เจียภาษาจีนออกเสียงว่าเปลี่ยนฟูในนั้นเสียงฟูก็มีความหมายคือผาสุกฉะนั้นฮูบนี่แสดงว่ามีความผาสุกหลายอันยุเยินฮูบกังการที่ประกอบสองตัวนังเสือโยหมายความว่าไปก็มีกับก็มีอยู่สนามบดจีนมักใส่มาติดอยู่เครื่องเก็บเมียนธัญญาหารเพื่อแสดงความหมายมีผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ป่ายจีนยังกันว่าพันช้างมันบ่มีหัวบ่มีหางบ่มีเริ่มต้นและบ่มีสิ้นสุดมันค่ายคือเสียงเจียในภาษาจีนเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ทุกเรื่องมีความสิริมงคลยังหมายความว่าความสุขกับอันยืนบ่มีวันสิ้นสุดอู่ฟู่ผงโซ่แม่ฮูบที่เจียหาโตอ้อมตัวนางเสือโซ่หมายถึงความสุขหาอย่างคืออายุยืนห้องมีสุขภาพแข็งแรงมีคนสมบัติดีและเซนซิวิตไปด้วยดีสื่อเหอรู้ยี่แม่ฮูบรู้ยี่ไปว่าสมหวังซีนวยเสริมต่อการจากซีดานหมายถึงสมหวังทุกประการ

ชื่อและนามสกุลของชาวจีนนามสกุลของคนจีนกำเนิดในสังคมเสื้อสายทางแม่ในข่าวนั้นคนทั้งหลายถือแม่เป็นใจกลางแล้วประกอบเป็นก๊กเหล่าต่างๆเพื่อจำแนกก็เอานามสกุลเป็นชื่อของก๊กเหล่าแรงของนามสกุลอาจจะมีหลายสภาพการดังนี้อันที่หนึ่งในสังคมเสื้อสายทางแม่ใส่ชื่อของแม่เป็นนามสกุลอันที่สองถือสัตว์ที่คนบูฮานับถือนั้นเป็นนามสกุลเช่นม้างัวแกะและมังกรเป็นต้นอันที่สามถือชื่อของแคว้นต่างๆเป็นนามสกุลเช่นเจ้าซ่งฉิงอูและอื่นอันที่สี่ถือตำแหน่งของบรรพบุรุษเป็นนามสกุลคือซื่อหมาและซื้อถูอันที่ห้าถือยุทธาบรรดาศักดิ์หรือซื้อที่ตั้งให้บรรพบุรุษภายหลังเสียชีวิตแล้วเป็นนามสกุลอันที่หกถือทิศและเที่ยวถัดของบอนยูเป็นนามสกุลอันที่เจ็ดถืออาซีเป็นนามสกุลตัวอย่างคือผู้ที่เฮ็ดเครื่องบั้นดิ่งเผาเถาก็มีนามสกุลเถาอันที่แปดถือชื่อของบรรพบุรุษเป็นนามสกุลตัวอย่างคือขวางตี้บรรพบุรุษของชาวจีนชื่อว่าเฉียนหยวนภายหลังมาเฉียนหยวนก็กลายเป็นนามสกุลอันหนึ่งนามสกุลของชาวจีนส่วนหลายแม่นตัวหนังสือตัวเดียวแต่ก็ยังมีสองตัวหนังสือหรือหลายกว่านั้นในประวัติศาสตร์จีนมีนามสกุลเท่าใดแท้มาฮอดปัจจุบันก็บ่ฮู้คักแน่นามสกุลที่ชาวจีนยุคปัจจุบันกำนำใช้มีประมาณ 3,500 ในนามสกุล100อันที่เห็นเรื่อยๆนั้นมีนามสกุลใหญ่กว่ามูคือหลีหวางและจางชื่อของชาวจีนก็มีมวลเสื้อและจุดพิเศษของตนชาวจีนแม่นนามสกุลอยู่หน้าชื่ออยู่หลังส่วนชื่อมีตัวหนังสือเดียวหรือ2ตัวหนังสือชื่อของคนที่อยู่ในครอบครัวสกุลเดียวกันต้องเลี้ยงตามหุ้นชื่อของคนอยู่ในหุ้นเดียวกันมักจะมีตัวหนังสือหนึ่งที่คือกันชื่อนามสกุลของคนบูฮานซับซ้อนกว่าคนปัจจุบันสำหรับคนที่มีการศึกษาและมีฐานะแล้วนอกจากมีชื่อนามสกุลแล้วยังมีจื้อคือชื่อที่สองและเข้าชื่อที่สามตัวอย่างคือซูชื่อนักวรรณคดีราชวงศ์ซุงมีนามสกุลซูซือว่าชื่อซื่อที่สองแมนจื่อจานซื่อที่สามแมนตงโพจือชื่อหลี่ไบนักกวีของราชวงศ์ถังในยามน้อยพักอยู่ตาแสงชิงเหรียญของแขวงเจสวนพันตั้งซื่อที่สามให้ตนเองว่าชิงเหรียญจือชื่อซื่อของสาวจีนมักจะมีความหมายใดหนึ่งและแสดงความปรารถนาใดหนึ่งบางซื่อมีบอนเวลาหรือปรากฏกันธรรมชาติในเวลาเกิดตัวอย่างคือจิงปักกิ่งเฉินตอนเศร้าตุงและดูหนาวเฉียหิมะและอื่นๆบางซื่อแสดงว่าบางอยากให้มีคุณสมบัติที่ดีใดหนึ่งเซนจงแปลว่าจงฮักพักดีอี้แปลว่าความเป็นธรรมหลีแปลว่ามารยาทชิงแปลว่าสัจจะเป็นต้นบางซื่อมีความหมายที่หวังให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนและมีความผาสุกเช่นเจียนแปลว่าสุขภาพแข็งแรงโชแปลว่าอายุยืนฟูแปลว่าผาสุกและอื่นซื่อของผู้ชายและผู้หญิงบ่คือกันซื่อของผู้ชายส่วนหลายใส่คำศัพท์ที่แสดงความมีกำลังและองอาจกล้าหาญตัวอย่างคือหูแปลว่าเสือล้มแปลว่ามังกรชุงแปลว่าวิลสุนเหวยแปลว่าความสง่ากังแปลว่าความเข้มแข็งเฉียงแปลว่าเข้มแข็งและอื่นๆซื่อของผู้หญิงมักใส่ตัวหนังสือที่มีความหมายสวยงามและอ่อนโยนเซนเฟิงแปลว่าหงควาแปลว่าตอกไม้ยี่แปลว่ายกฉายแปลว่าสีเจียน
แปลว่าสง่างามจิ้งแปลว่ามิดเงียบและอื่นๆปัจจุบันสาวจีนตั้งซื้อบ่ซับสนหลายคือคนบูหานแล้วธรรมดาแล้วมีซื้อลิ่นและซื้อทั้งการและก็บ่แน่นอนว่าจะเลี้ยงลำดับตามห้วนแต่ว่าการที่ตั้งซื้อที่มวนมีความหมายและต่างหมู่นั้นยังแม่นความหวังของสาวจีนหลายคน

อุตสาหกรรมจีนภายหลังสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างตั้งขึ้นใน1949แล้วอุตสาหกรรมได้พัฒนาอย่างบองใบ

ปัจจุบันได้สร้างตั้งระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่ครบถ้วนและเป็นเอกราชมีประเภทอุตสาหกรรมทั้งหมดเช่นเล็กก้าเคมีเครื่องจักรแผ่นแพ้อิเล็กทรอนิกส์การบินและการบินอวกาศเป็นต้นก่อนปี1949อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของจีนแจกย้ายอยู่ตามเมืองแคมป์ทะเลภาคตะวันออกเช่นเฉินหยางต้าเหลียนเทียนซินชิงเต่าเสียงไห้กวางโจวและเมืองอื่นๆอยู่ภาคกลางและภาคตะวันตกที่กว้างใหญ่นอกจากเมืองจำนวนหนึ่งเช่นอู่ฮั่นจงกิ่งเป็นต้นแล้วระดับอุตสาหกรรมมันต่ำลายภายหลังปี1949การแจกย้ายของอุตสาหกรรมของจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงแต่มีแหล่งอุตสาหกรรมนักอยู่ภาคกลางและภาคใต้แขวงเหลียวหนิงเขตอุตสาหกรรมใหญ่ที่ถือปักกิ่งเทียนซินทางชันเป็นใจกลางเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่ถือเซี่ยงไฮ้นั้นกิงฮังโจวเป็นใจกลางและเขตอุตสาหกรรมใหญ่อยู่เขตสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงที่ถือนครกวางโจวและเซินเจิ้นเป็นต้นต่อจีนแมนประเทศใหญ่ที่สุดในการผลิตโทรภาพเล็กก้าซีมังทันหินและโฟนเคมี

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีใจหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังว่าถึงหุบเงากระตุ่นแล้วหลายคนอาจจะคิดว่ามันแมงหุบเงาสำหรับเด็กน้อยเนาะมันหนาหักและให้เดียงสาแต่ดาราวันคิดว่าบางเวลามันก็เหมาะกับผู้ใหญ่พวกเขาเช่นกันเพราะว่าหุบเงากระตุ้นเต็มไปด้วยความจินตนาการสามารถสัมผัสได้ถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่มีในชีวิตจริงใครเคยพวกเขาความหนาหักของมันก็สามารถเฮ็ดให้พวกเขาผักพรย่นอารมณ์บรรเทาความกดดันและความเข้มแข็งได้ในหลายกรณีดาราวันจะแนะนำหุบเงากระตุ้นเลื่อนแนงสุฟังมันสวาห้องเพลงซึ่งเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าในตัวเมืองแห่งหนึ่งสัตว์ประเภทต่างๆได้ดำรงชีวิตร่วมกันกัวเอล่าได้บริหารของละครแห่งหนึ่งแต่ที่มีหลายและเกือบจะล่มละลายแล้วเพื่อฟื้นธุรกิจของละครกัวเอล่าได้จัดการแข่งขันห้องเพลงย้อนผู้สวยเหตุเหยาะผิดพลาดเขียนจำนวนเงินรางวัลผิดเปลี่ยนตัวเลขใหญ่ๆฉะนั้นได้ดึงดูดสัตว์จำนวนหลายมาเข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มมาด้วยความหนุ่มยากการหลักร้องของกัวเอล่าเธอเผยแบแต่ในที่สุดข้าเจ้าได้ปะทิม